กนังวะกิวยังวะโตติมือปะนิมิวะริเกเสือสือวิเจนาวะหุเมยันเจวะนาสะมือวะเลนเฮ้เฮ้เฮ้เฮ้